0: จาดลักตังแอร์เยอะกระปอนจำปอนมือด้าโคเอิ้งตุ่มจำปอนเรืออันตีตาแร่งปรุงนอกนี้บนรันลับเล็กนั้น
1: นักตะปบเกินกระแปลงให้ประลึกหน่อยจากตะแรกที่ตะแปรมโปนเพราะกรอบบาร์ปนรำบอนยำสอดบานน้องปมที่เวลำพุยนักตะแปรมห้อเจงอสอมผ่านงานไปดีกึดนักดังตกเลิกเพราะถึงบุษะต้องรอนรำบอนปุยรักแต่จากแอร์แปลงให้กระถึงแอร์ห่อ
0: รองรอบดำปอนไปดีคุยลำหนักกลตองลำเด็ดลำพัดแดงบึกนุกนาเวียแปลงให้ดับพรับตกเลือบรั่วลำคุณนักแก่งเดินดึงรั่วบาร์เกิลบ่ดบัลบรั่วเลือดสามตามเกียงกับน้องตาดำปอนลานเติม
1: โปลประเจ้าดับพรับตำกรอบดำปอนเติมแก่ตะแกรงเกียงประเลิงให้ไปดีนักตึกตกเลือบรั่วแก่งเดินแอร์แปลงให้
0: อารมณ์ประกอบเรียบร้อยกับโปลบรรยากาศดังนรุปนงประปมให้เย็นโตถึงเงินรูปจารดรักหมอกคอแกเดิมโปลจำให้เกยหอจารมก่อนจริงปรบินตำติดมัดเดียบนลันฮีโปรมกรามเจงแต่กรบปมนอและเพิบตักษากรบปงฮีเกตำเปิบนอจารดักลักรบินสักตาโปรแกงยังนอกอบกัดเบอร์หมวยกับเจงเจาะขาดสักบรอนยังกบจีเยอะตาก่อนนอรองเซียมเติมดมีเวอร์ลิปลันกัมปูลตาวัลตุยควาปอร์ดุนมัดควักโขยไปจาร์ดักลักตามกริบดูบัลปอหวยดำยันจันจาร์ดังบรอจาร์เยอะกันดังบรอมาดังกบเวียดนามจาร์มก็อันเจียงปอร์บินตามติดมัดในบนลานเยอะกันเงยละดีดูบัลฮีโปรมกรามจีนตรวจเปิบนอมเฮิบตักษากระปุ่งฮีมกรามจีนตรวจเปิบนอเติมจาร์กรับดงจีลืองเหวินมิงเกียดเติมตรงวงดังความตึงบรอดังจาร์ความปอดเดินมัดควักโขยบุจาร์ก้าวที่หัวอันเติมตรงวงดังเกียงควาไก่ลังตึงบรอดังจาร์ควาขนมยันเซนจาร์ดูหูคุยกับกบรอเติมตรงวงดังเกียงควาตึงบรอดังจาร์ไก่ลังเปอร์เปอร์บิน
2: สร้างตะตกรบันเกียกรับดงจีเหวินไทยหอกเกียงควาบรอดังมัดจันตะควักจีเห็นกรับปะบรอเกียวมาเปิดตรงเอื้องโง่ตรงทันเกียงควาหีจังกลังเบอร์พุยนักนอเพียนกนกนายี่เห็นนอเพียนเปอร์กุ๊กหอยกรับดงจีเติมปอกไกลังโปรดางจาร์หอยดงยันเซนควานเติมโปรจาร์มาเติมตุกุ๊กเวียดนามจาร์กรับเนรเติมมัดกุ๊กหอยเติมปอกเติมมัดกุ๊กหอยเปอร์จาร์ดักลักจีเห็นเข่งบาดเฮียงนำเนรเติมมัดตากรับปอกเฮิบตักษาปงฮีละซามกลายจริงแต่กรุดบกนอดูเลือบเพราะจีเห็นบราอันตองปรักตาโปรละซาเติมจาร์người tới tàn tục rồi bần đồng chí cao thị hòa an tâm trung ương đảng kiêng khoa gạch lăng đừng bộ đảng chà khoa hội đồng nhân dân chà la bộ rồi bần tạm tiếp mắt nè bản lan di hình người la tù bần hi bộ mặc ràng chiên tại ruột bộ nò hợp tác xã bồng hi tại bộ bộ nò tâm chà ai ra bần cưỡi tiếp tới bộ hay tâm trong chài tù bần bộ e giam phan hành chiên yết tông nước bộ người la bộ bộ mặc ràng chiên tại ruột bộ nò กึศรวานึกเปิบแห่หันคึเปิบแอระบะหันบ่เอ็นหันเจยจองแลนอหันคึกึลแกเปิบลึกาลบิตาหิมปรอมกรายจิงแต่รถเปิบนอหึบทักษาจิเห็นปงหิแต่รถเปิบนอเอจื่นรอตามัดบ่เอ็นกึลลึกาลตาปรอมกรายจิงแต่รถเปิบนอจิเห็นตรอมตุบัลเติมปรอละซานตักมกราปปริจิงเปิจารตัวน้าตัวเฮียงมวยปุบเงยละจีตึบซอกหลอดหันกระไปปลอกปงฮีละซามกลายจริงแต่รถปุบนอหอบตักษาแก่มาตันตกระบันวีแก่เอิกปุบเกยวิลทันแก่ตาปุบอันตังประกักนักตักตกทางมากลายจริงแต่รถปุบนอมากลายจริงนาเพี้ยนเหลือปลอกจะเห็นเกลตาปลอกละซาเป็นให้บันลันแล้วนอปุบแอหึนเคอตาแต่ตีจุลป้าแต่ตีอันจันประกักรับแล้วมารอจะเห็นนักตักตกทางต้องเติมปลอกมากลายจริงแต่รถปุบนองือเต้ตันตกตามติดมัดดงจีเลื่องเวียนมิงเทียดเติมตรงเอืองดังควานเติงบรอดังจาร์ความเป่าเตือนมัดกุ๊กโขเติบซอกเปิบเงยละเปิบเกยเปิบกระพริบรอละซาเฮิบตักษาเจนปงฮีไตปลาปบนอดูบัลเอ็นละจารักลักปลาหุยหายตามคริปตูบัลฮีบรอมกลายจริงแต่รถปบนอบ่ตุบัลเกยหุยนักจีโปรเจ้าเอจื่นโปรละซาเปิบมัดนาเฮียงรอตะเปรเบอร์จาร์เติมนางแขตามัดดงจีเลื่องเวียนมิงเรียดตันล่าตากรับผีปลอกเกี่ยวมากรับสาฟันตืบซอกเดอเปิบเงยล่าเปิบกึ่งดันมกรากลันตืบเต้ตาหีเปรย์ง่ายมกราเดอเปิบแอหินเคอเปิบกรับผีปลอกมกรายจริงเปิบนอ
0: จารดักลักโตลำขวินนักเกิดลังมะก้อนเจียงปลุกโรดับปรับตำกรอบดุบันรำบอนไปดีเลยนักกลางลำคุณนักแก่งยิ่งเดินตากรับปลุกโรเลิกคุยเรื่องวางนำแต่จารแอร์แปลมให้กล้าดึงแอร์ฮอหุยบีดลังนี่หรือโปรกนุกนายจารดักลักอันเกิดเติมจารดึงแอร์คอแก่บาร์บอพามริเฮงมวยตกรำบอนยี่เบอร์เกิดลังแก่ดูบอพามริเฮงไปจะตะปนตกหรือโปรเดย์บันปรอจะตะพามกุ๊กสินนักเฮงเติมนอกีหรือโปรกล้าตีแอร์คอมยำซอเดย์บันลำขึ้นนักระอันตรุนยี่กันวีดับปรับตกีหรือโปรดับปรับรำบอนเกิดกุ๊กสินจะตะปนตกรำบอนโฮมเลยเอ็นโปรดับปรับรำบอนไอยาลำอันแอบเบนตกหรือโปรดับปรับนี่หรือเปล่าเติมเงินคันวิมก็จริงรำบอนเลยหนักตรังลับคันดูบอลเอาเนี่ยแก่กอกัดเอื้อมมสับก็มัวแอกับโดยบันซอดึงเบอร์บุกนำตัวดึงแอร์ดักลักปลาเอเจนนอนนี่กอบกัดตาดำมีคอมฮีดลำเปล่าดึงจารยี่ลำขินนักแอเอียงดูเร่กรับปูลบรอยยาวกระเสียมลำกระเตื้อกินลำขึ้นมวยขึ้นตับมวยเรื่องรำบอนแก่เอิกนี่กอบกัดเอื้อมมสักบมัวแอกับผงเง็ดเดินนี่แก่กอบกัดยักันแก่งจังแอตำเติบเรือเกี่ยวมาเบอร์บกนำประปอประเจตปลอดรูถึงแอร์คอเติมจารยี่เป็นซองแข่งบอล

ลงก็คุกคำได้วันสางและดันบิงกับกับไปเองได้กำดิ่งลังหัดดำดวงรูปของไกลเดมังระไกลเราและดันหัดดำดวงสับลุดวงรูปตะลักลำหัดดำดวงรูปในมอตุมตาสนัยไกลกับเบนตรงใช้พร้อมลิมรอมโรและดันดีกยารประตุมกรามดำแปลกจับรังเบนพ้นนกคำดำนั่งตัวเตรียมกรามจริงกับลื่นกริบวันสางนั่งโอกบยารตะลักทนต่อยประตูลุ่นนำข้ากนงประสานจีอาจารตักลักโบหูหุยบีมตุ่มโบปลัวร่ำห้องกนงประตุมกรามเนียมไปกนงประตูไปเลียดักลักประไปเม็ดจักกะแกลเลยงะพร้อมกะทางไกลเสพร้อมดึกวันสร้างตาระกลุ่มติลุ่นนกประจันหอยนกได้ยูดูกำดึกวันสร้างดีกยาร์ประกันวะพันตุ่มตันสนัยลำไกลงะเพราะเตนุกับเป็นเฮมทอประจำกะและดำจุดแชร์ประตุมกรัมเดียมแปลจารตักลักทนตัวประตูปลดนำเรดวบลดนำลันนำกนงประสานจีอาจารมกอมจีนและไกลกับเป็นตรงชายก็พร้อมริมรอมโรและดำดีกยารประตุมกรัมเดียมแปลกันจับรังนอกกับเป็นมาตุมดงชี้เลืองเวียนมิงเทียดลำจุงเอิงด่างควากนงประด่างจารควายปวนเปลากวกหอยจารควากนงเกตไก่กับดีกยารไกลกับเสียมต้นเด็กงะพร้อม

0: กับปรองะยมพันบังโลกสเต็กเลือกกริ่งห้องตักลักจารมอโนปรามจิมดังทั้งปรองตีลำกริ่งยุและดันมอโนมจิหอมรันตรมดิมดังจิมเนียวาดุมกระเอกสิกริ่งเงาะเติมก็จริงจักบรอโลกิสติกดักลักรำเพราะไอลันโกลงนาวก็เอกสิเพราะปรักเปลี่ยกับเพราะตุ่มเตียงมดิปตุตื่นตุ่มกรามเดียมไปห้องลายจารตาเจงเงาและนั้นละมอลูกกันนังเพราะตุ่มเปลี่ยกับเพราะมลรำเตโนกับเป็นดงชีดำบีกายังควากันนังเพราะสันจีอาจารตักลักปมนี่และนั้นลายจักและดุมกัวปัสสับลำพรำอาร์ปะเฮิมทอบังตุ่มได้แกรขนาวทอรำอาร์กันนังเพราะตุ่มกรามเดียมไปเบ็ดนั้นเกิดกายดมกันนองประตุมกรามเดียมปลายดมสะวัลและนันตุมกันนองทาระประโยตุมได้กระตั้งแกล้งดมประพ้นยมพันห้องแกล้งเกิดกระตื้นเกิดประกันว่าเมืองประดังกันนองประสานจีแอเอปุริยาแกล้งอัมเบ็ดธรรมเมืองตุมด้วยกระกันเอากันนองประตุเปลี่ยจาระดักลักมังเผยวัลตุเตียมกรามจริงมก็พำกรามจริงดังตาไรล่ามและนันโลกิสติกเลระกริ่งมราเนิ่มหอกแหลดดีกระยาร์กระตังห้องหัตระกันยำงะมกรามดิจาร์ยิงฟัลมกรามจริงดังตาไรล่ามและนันโลกิสติกลำกริ่งแอกเสดทงกบาร์กระและนันไตเงื่อนลำไกลกับเบนเฮมทอหัดดำจนจลมกะและดำจนชาประตุมกรัมเดียมแปลจารตักลักเรดอบลุ่นนำลันนำเตโนกับเบนปิโตปิอาวัลตุยฮวาดงชีโดหูฮุยเนื่มกับลำจุ่งดังแองควากระนองประดังจารควากระนองประสานจีแอจารตักลักเกิดการละกลายพิมตบโบปลัวรำห้องตุมกระนองประตุมกระเดียมแปลกระนองประตุปิเลียลักเลงอัตุมหัดดำประตุมกระเตจารตักลักดงจีดหูหุยด้วยมกับลำจุงเอิงด่างแกงควากระนองประด่างจารควากระนองประสานจีแอจารตักลักดงและดันบาประห้องควากระนองประทุมกราปิรันปุยกำไรฮวานามเมืองเจนเซนเกนควายปูลกริดลังประทุมกราบายลาริเลาเบตองกระนองประทุมกราเดโอโตจึงอันและนันตุมด้วยปีกุมมาประมอไกลจังไกลเวสังบามกรามจริงเดโอโต GRD เวียดนามเตสะตุยอันนามจารตักลักเปียมกราเวงามกระตุ้จิงตุ้มตารำอารกันยำลงอาพร้อมกลายแต่ออโต้ติสั่งไม้ติโนเปิมตุ้มโปเบลากับกนงประตุมกราปีรันปุยกำไรฮวานามและนันตุ้มกนงประตุปีเลียเฮิมทอกแกลมรอกเกอหัตระกระจำกราวิสั่งไม้หัดดับเบิ้งกนงพร้อมกลายแต่ออโต้ริอาดีเวียดนามสังมะในมรามหนึ่งตีมกรามจิงหิมาปลุหิบอบุเฮเตออโต้ลำสัตทนเบดัมพางะตัวกุลเกิลตาสามกรัมจริงตัวปลุหิปอยเตโอโต้ลำสะทนเกิลตาตัวปักปรองเห็นบรางามกราดหลบลุหิปอบอยเตโอโต้ลำสะทนเพื่อยับปีมาปลุหิปอบอยเตกระจ่างกรัมจริงลำสะทนเอเดลตุยปายัวหาดาประสังมะมกรายเตโอโต้ในมราดมกวบลูประเกอกนุกนามเสรประมะกลุมด้วยหมอกเกะงานประเอวจากลูเห็นกนงประดุมกรัมยำแปลดูงามเปทรัมบลอทำติดนกเปิมตุ่มโบดงจีดัวหูหุยมเดิมกับลำจุงองดังแกงควากระนองประดังจาร์ควากระนองประสานจีอาจารตักลักไอ้มือตุ่มกระนองประตุ่มกรามยำปลายเรียกเสียมตังดูตุ่มกราประกนอติตักลักเบตอนันบุ่มเด็กแหละดูมึงกระนองประตุ่มกราปีรันปุยกำไรฮวานามกระนองประไอเตโอโต้จึงอันและดันตุ่มกระนองประตุ่มเปเลียดงจีดัวหูหุยกลำกลังดักลักมอนนาวแกลมเปทรัมปากแกลลีจักเปียเอลจักตุ้มกระนงประตุมกราเรียดูกระจารควากระนงประสานจีอาจารดักลักดงจีโดหูหุยมปุ่มดีหัดระกระจาปอกปร่องประตุมกรามเดียมเปลยห้องลายจารตาเจงเงามึงกระนงประหัวน้ำและนันกระนงประไอเทโอโต้จึงอันบอนิคลำแกลมดีกระยาปรำกรายเทโอโต้เฮรันห้องปุยกำไรมรในกระนงเบหกุมมรดชาประตุมกรามเนียมแปลจารตักลักมก็มจินลักแหลกบินเกลตัลซาทุนตัวบอตัวปลุกน้ำตัวบอตลบลุซาห้องหัดดับระหกุมควบมริมเราหกุมมาประดิกยาก
1: ระนงเบหกุมตุมชาประตุมกรามเนียมแปลจารตักลักก็มจินกระยำปีลีตุ้มกระนงประตุมกรามเนียมแปลตุ้มนึงงาประเปลมเนียมลำจารเป็ดทองนำกลามกลั้งประปาลานในเล่าลำแกลมต้นชาประตุมกรามแนมไพลเอวจักและรูตุมกราประกนวะเด็กตั้งปรำลิมรอมโรและนันดิกยาประอมตาเกิดทนตัวปตัวปลดน้ำตัวปตัวปลดซากระนึงเปกุ้มตุมกรามแนมไพลจัตตะกลามกลามกลั้งนำประงับพ้นกรามดิปุริยาดอยบัดกระจับกระตั้งปิมลีดประตุมกรามแนมไพลเกรียมก้างไกลตื่นตื่นกำลังงาประเปลมแน่ปอกปร่องไกลเปกุ้มเปลมแน่ราชาไตเงาเด็กยาริปูลิมาประเท่ากับประรวมกวมกรามดิจตักลักจิงนกกุกมจำอักและอันตูตื้นลำประเอวจักแกลดูตุมกราปรกนวะเปียกุมเปลมแน่งลาจัตเตงเงา
0: บังเรดวาประดวาทุกเรดวา

0: plus sapam lan nam thun dai ba dua plus nam e pul kret lang sang yang kaniman ong nam hai phu tho sa phu tho lao le dan phu lak pal hua hiep m ko m chin la klem ak ko vua kao kle da pinang m pham phai hiu drama kan hatang e ka si ko ngư le si kle pian
1: nai ching kul pem ni bon sang atep te kring e ka si pe ta klem pu hong kaniman ông Nam Hải cơ vừa câu cơ dạng tia thừa bay cây giặc cắn nghìn bì man e cơ sĩ đập bền năng màu tam mạ chơi càn hờ tang bất hậu nạn này mất cư cơ vừa câu bàm trúc lại mang bươi cơ tâm cư hiệu tà giao tê kinh e cơ sĩ mọc lại đập bền năng càn hờ tang bọ vùng hồn ran cơ tết cây ngà dạng tia mầm còn chiền khoản loát lùi do đạp phen màu cây cơ độ siêu nghìn ông làm e cơ sĩ trùng giang vịt một tốt làm sàng giang
0: เอเตดัวรวยกำรวยงะกลายเป็นพนกัดหลังกลายสเปรรวยรวยมันกระจายอมมาประกอบด้วยบนสร้างรวยหัดดำจนบรูกอยู่ประตูเมืองบุจิงตรีตีปะวัลตันอันตุยหัววัลดงส่วนและดันสะกรุงโป่งจารตักลักรวยงะและยับดมหัดรากระจายในจิงนกจื้อกันนางเวียรวยงะประกัดหลังกลายสเปรสำลายตากลุ่มลำรวยมันติดนัก
1: แกไม่มาตุ้ยจมนุ้ยบนสร้างมอมกัดลังกระเสียมร้อนและนันงารับอาร์เดียนตื้อมังปรำกัดลังไรบุลุ่มนุ้ยมอกไรร้อนอมอตาปีกนาเลยลุ่ยมอกไรร้อนอมอตุบลามเสซีไรร้อนไอระปลูดิไรร้อนมอกบิงฮ่าลำแอมเอ็กร้อนละร้อนลำเมลันปีวาและนันไรไกร้อนลำบุมตาเมามาบุปองปลางกระเสียมลังและนันปรำจำกุนกระทนตัวปตัวปลุ่มตัวปตัวปลุ่มตักลักมอจักกระจัดตำพานังอายไซปอกลายปรักตีกรับทนเปียวลุยงาปรำกาตั้งกระสอบปลาเสมไลกับยี่จำนิบุญสร้างกันยำงากลายปีกกระจัดกรับจมนิบุญสร้างมอเกลียดลังเนินกาตั้งกระสอบปลาเมืองตึมแสงดาวกุณกุมตาม
0: นิบุญสร้างและดันบิงกับลำกริงลันรับบาซานตาเพงือตักลักลำกระปลึบดังปลาเปิมกันนัดจัดงานิบุญสร้างจางมังไอตีกับสายันเปิมงาดีเจอเบียดาเปียตีมอสิกไหลนันมอลูก็ใส่กับไอตีประกักเด็กยาปลอกกันวะก็ยอดนันแกลดิบและลำแกลดและกันนับนันเอาหอมเดือบบนสร้างกันนับใหญ่ไอ้นับรังเตียงมึงตุ่มกันนองประโยชน์ตุ่มรังปลายจานหอยน่าแดดฮูลเอาหมอยกนองตีมอจันปรักดูดโอเบต้าบังนั้นเด็กเกอร์มอปรักหล่อเป็นพ้นกับเด็กยาร์ปรกนอและนันกิจกรรมเซอร์กลาเดชลานกระตุ้นกลับเด็กแหลติบหรือเด็กยาร์เฮนฮิโลติก่อเสพไมฮัดิลเนียถูกเตะบุญกลุ่มเบฟาลเจียวเปล่าจารตักลักจึงก่อเสพบุญกันนักกับบาปรักกักเด็กยาร์ปรกนอสนั้นปรกเกรดลังกับเพศเสาเรียงตัวลูกแหลเดชลานบ่มงาบาเวดเบะดังเมืองมอจันประกนุกนาของประเกดได้ชูลเยอะเคยป่วยพิกลพรมเดวาจิปาวรังจันไพรก็เสะไม่ช่องแปลหับบ่อปรวยเอเดรากริปอกปรองนกปลามชิงบริเป็นริฮัดรามินเด็กมาปรอเลมเด็กมราปาวัดประตูตื่นเห็น
2: ยัวก็จันปรักอันมอแปลเสาเรียงอันแปลไพดาปลามนึ่งมอต่อแปลฟันเอเดราวอันรูแปลเกิดก่อสร้างแม่มอดิยาดแบบเบอเดอทุนแน่นายจักรู
0: เปียมเดียบนสายลีกาลเฮนกับประจันปรักมเดกยาร์ประคันวะดมขนมประไอปูยาเตดุมปศวัลลำจารมกบเป็ดของดมไอปูดังประจันปรักเตดุมลุบวนกระเสียมลังกระดมเกาะใส่จังจันปรักมเดกยาร์ประคันวะกยวนันมเดียบนสางมอมตมปลางปยัวประจันยอดระมอมตมปลามในปลาเกรดลำดังปลามดังรงและดันดิกระเทาสังเปียมเดียบนสางปยัวในกมเราลำหัดรำเดกยาร์ประคันวะมอกไกลกระจับรังดังบังตุมปรักมอจันนั้นลูกก็แซมด้วยบนสร้างกระนับใหญ่ก็แซมด้วยจุ๋ยเบะมอและปรักมเดกยาปรับปรามยิงรวมดังมเสระปรามะตีลูกบวนตามและดันเบื่อมเดกปรักกักมอปะวิดก็ก่อใส่มอประจันเกาลงเปและดันเกรดลังกะเพศนาปะกระเรย์ฮวังเกอร์ประลำกว่าใส่เกาละนามาประมือเปียหมอบดังบังวะรงบะหนักแน่
3: trong những năm qua thì hội liên
0: hiệp phụ nữ xã lâm tấm thôn đi cao hiệp hội bị cùng phòng để sạm đình lăng ba cặp mai tem nia màu lại tiếp lệ lan lệ đàn cọ sẹ mai tay chầm cọm cà pro khnó để cái giả lệ tiếp màu tấm cọ sẹ mai tay màu rừng bảy chan prắc mừng cái nông prắc bảy chan không được cân nạp nhai lôi hạt ra prắc bảy chan sier pro má prắc ru cọ cọ sẹ bùn cân nạp kèm bùn cân nạp để cái giả pro khnó tấm cọ sẹ chan prắc bảy giờ prắc chan giờ ra rum quốc cầm để pro khnó biết lại cọ bùn cân nạp cái chập răng ดมินอปรักจานมอปยอยอดระรวยในมอยอกนมอปรักรูกะสาบอกอแซมกรัมดีปรกนอดุจโอเบียดะลมดิและไอเตียดาวกนางบอมดิบนสางห้องหัดระลันดางหัดระเพนกนุกนามจนเติมดิบนสร้างกระทะเกาแกลดลานและนันตุ้มแกลดรูโยกัวผ่องไอเตียมดิบนสร้างจางมังเซตนิกบรอมเพราะแกลบุญกระนับมองอาจจะเห็นมังนันจิงนกเชือกนางเปียมกรัมดิบรอดละมาลำจาระตะลักดีกยาเลยหัดรำลิมเรากันเอากันนักและนันมอกนอธารกระหันเทหจันเอิมดิบวันสร้างและดันบิงกับเลยงะหัดระพร้อมรอกแกลบุญกระนับกิจประงลำดมทวนิกาวลูกก็เสมดิบวันสร้างเตบัลจิบาวจารตักลักมอจันและประคำประเคดายุลรวมดิบวันสร้างดิกยานปรกนวะและนั้นเลยงะหัดระในเราลำปรกนวะมังตุมแกลดูสกลาเซตนั้นลูกก็ใส่หมอและปรักดิกยานกมาประดิปรักมอปาเวทกระตุ้มกรัมดิก็ใส่บุตรละก็แกลบุญกระนับและนั้นกรัมดิกเลยติดตาเอ็ดเต้าดิกยานเห็น
3: เราที่ก็เลยติดก็ใส่ยังเหมือนกงเอิกตุกติบนกรัมอ่านว่าตุมลูกเลยเล็ดลันก็ยากบาปรักกักยากรัมดิกยานประหันกรัมหนึ่งหงไส่สนั้นนกหันกรามนังหำไซมึงยังเด็ดเหล่ลดกระบะนังยาเงะกาประหันกราสิมเนกาดิกยาโอทุนตัวไอปอตุบลุเอมาเล่มองจันพรักมชื่อประมะมึงกำลังพรักเปรจันกำในกระดับใหญ่องโมยังโมจันใส่ทุกหลักพรักมึงนั้นยังอึกโมพรักเปรเทมนังยากาประหันกรามนังหำไซประหันกรามนังหำไซบรึมอปักปรังรูก็ใส่ยังมอประมาอิกจับและนันตืมดิปรักบาวิตบรึลูหิน
4: คือหอยาก็เงินวน
3: ก็มอมจันใส่ตัวกลักปรักมึงปรักซื้อประมาหังปรักจันนั้นก็ใส่มอเลปรักเปลยเทมไว้นังยากับประหันกรามนังหำไซสนั่นประหันกรามดังหำไซหมอกไหลลึกกาลหินประกาศปาวิธอิกจับรูก็ใส่เกาบริตไลกกลายบุญกระนับอัดมึงปรักประจันกรรมในกระนับใหญ่ไหนมะก็ใส่ไมเฮอร์มิลีเอยาตีบุญกรรมอาตวาหมอเลปรักยากับประปลาเกรดแรงนังปลามจริงองค์ไมตุยปักปร้องสังกระเตะไกลไกลไปยาปรักจันโยอันตะรูกะปรกนวะตีกวะใส่ไม่บรึปาวิตลูกไหลตุตื้นมดิปรักมอปาวิตเล่นันกลายติบดิกยาอิดกจับเห็น
5: น่ะตุยเลยหอยนงดันสัญญมเต้าดาและปรยฟันกระแอดยอยานสัญรถในสัญกลายติบยมมอมออีแบบแบบมาจริงแหละกันรู้เลยบัดนั้นแหละหยับยัวลำกลายติบ
3: ลำตุ้มทนไอแก้วตุมหันดาประรูมนิกนับใหญ่ชื่อประมารูมดิกยาประกนะมอวาลจุเปล่าลอยงะเลจักเล่นอันปราวิทย์ไกลตุตื่นกำดิบวนแสงอมอโยกนังรูหิจันกะปรักกากดุจอ้อลอกดอมปลางกำดิบวนแสงหัดดำในปลามจิงรุมนังรูมดิปุตุตื่นมอปราวิทย์เล่นอันดิกยาไกลดิบไล่กะไกลบุญกนับกะจับเริงอระในวัลจุเปล่าหมดลอยตุสปันกวดใส่บุญกนับเอเปเราปลุกสปันเตจิตุเกียมบุญกันนับมอนำปลุกตัวกว่าไซตุตัวปลุกสปันเตจิตุจุเปียวลักมดิกระตังงะลูดับประรูมนิบวนแสงกันนับใหญ่หังหัดดะกันยำมดิกยาประกันวะมดิปรักมอปาวิทเล่นอันมรกไกลบุญกันนับกระจับเริง
6: งานอัดลำต้นจิงกรามาดาลาเสกลำต้นมุโตมันเสดจึงเริงหมดใบหมดจิ้นความจริงก็เลยติดตากระบวนสร้างเรือและในรนานาตุกตะเคียนเดียนหมดเลยตื่นถึงท่าลันล่าตะลันลันตุกลันจับรังมาจังตะโมกเลยตื่นไป
3: มึงมองจากประรูมึงกระหนกกระนากระนังประสังเจแอวามกบเป็ดหังไกลสังเมนสังงะมึงนิบวนสร้างลูกว่าใส่ติวาลจุเปล่ากิรกตื่นกรามดิกระไรติบริตไลกบุญกนับปีอิดกิจับกระไรทิพในจริงหัตถมนัดงะยมพันแปะวาลจุเปล่าจ่าตักลักนานาวลอยงะตุตื่นหัตถบระมรกกระไรบุญกนับกิจับเริงมิตรธรรมรวมกรามดิวาลบริหมอกแหลมเลมเราดิกยา
0: ห Trăm đồng rút lại đệ này mừng rạc lại mrao lại đàn hạt trăm đồng ở sắp lụt đồng rút đặc lắc mình chế chất tập này lại chắc cầm điệu quân sang lại đàn bình cấp trẻ đình lặng lẽ bọn hạt tầm tuôn làm hạt trăm đồng rút về tay.

0: ลมก็คุกคำในวันสางและดันบิงกับกับไปเองได้กำดิงลังหัดดำดวงรูปของไกลเดมังระไกลเราและดันหัดดำดวงสับลุดวงรูปจักรลักลำหัดดำดวงรูปในมอตุมตาสนัยไกลกับบินตรงแช่พร้อมลิมรอมโรและดันดีกยาประตุมกรามดำแปลกจับรังเป็นพลนกคำดำนั่งตัวเตรียมกรามจีงกระลุ่นกริบวันสางนั่งโอ้กบยาตักลักทนตัวประตูอับลุ่นนำข้ากระนงประสานจีอาจารตักลักโดหูหุยบีมตุ่มโบปลวกรำห้องกระนงประตุมกรามเนียมเปลยกระนงประตูไปเลียดักลักประไปเม็ดจักกะแกลเลยงะพร้อมกะทลังแกลเสพรำดึกวันสร้างตาระกลุ่มเตลุนกประจันหอยน้อยได้ยูลดูกำดึกวันสร้างดีกยาประกันวะคนตุ่มตาอินสนัยลำไกลงะพระเตนุกับเป็นเฮมทอประจำกะและดำจุดแชร์ประตุมกรามเดียมแปลจารตักลักทนตัวประตอบลดน้ำเรตอบลดน้ำลันน้ำกนมประสานจีอาจารมกอมจีนและกลกับเป็นตรงชายก็พร้อมดิมรอมโรและดำดีกยาประตุมกรามเดียมแปลกจับรังนอกกับเป็นมาตุมดงชี้เลืองเหวียนมิงเทียดลำจุงอึงด่างควากนมประด่างจารควายปูลเปลากวกหอจารควากนังเกตกายกำดีกยารไกลกระซิมต้นเด็กงาพร้อมเราไกลไปยัวกระดับนังกระนำเราเลิมเราไกลมาพร้อมและดันเลิมรอมโรจารตักลักโหติเงื่อนเท้าลำกนังเกตกายประดังจารไกลยังควาเกตกายกนังประสันจีอาจารดุมดงจีลำกนังเกตกายประดังจารพงควาตุ้มกนังทารพร้อมและดันเซตุกจุบลุจุมด้วยเปล่าไกลปุ่มด้วยไกลกันเอาก็ไกลกระซิมต้นเด็กงาพร้อมเรากระดับนังกระนำเราลำกลมลาแกลกับเป็นมอมก่อมจริงเลยลำดวงรูปรองเสตุตัวประสามฟัลลำจารบล็อกทำเตนกับเป็นควากนงประดังจารตักลักเลื่องเหวินมิงเทียนกลำกลังบล็อกงายมพันบังประมลิมรอมโรลำแกลมดีขยาประตุมกรากและติมตามด้วยบุญสร้างลำจารบอนิกละเลงอัตรากันยำเดนหนึ่งดีขยาประตุมกราบังปลุกกระไรตุกกระลงตัวระในจารตักลักเดกตั้งและดูมเดกยากระดับดังโรมกรับดิกนมประสันจีแอมโรและนันมาลูรำต้นเลยงะหัดระประดูกนมประตุมกรัมเดียมเปลยลูกนมประตุมกรัมเดียมเปลยจ้องไปยวยลันเดนตือลำแกลบแหลมเนี่ยตุยตัวปนค่าและดันไปยวยแต่เต้าลำประตุมกลางะลอกมาเบียดลำแกลเลยงะอันตุกมอกแกลแต่กับปักยวยงะประอันตุกเลียลวดสนั้นกนมประตุมกรัมเดียมเปลยเบมหัดระประงะกระเซ็ดเปียเลงะประตุมกรามโรและดำลิมรอมโรมอกแหลตุตื่นกระเทือนเห็นบล็อกรำเตโนกับเบนดงชีโหติเงื่อนเท้าลำกนังกิดแก่ประดังจารก็ยังความกิดกายกนังประสานจีแอจารตักลักมปมดีกระตุมรำอาร์เฮิมทอตุตื่นเตโนกับเบนดงจีลำยะลำเรมลานเตนับดักลักกลำต้นในมหาจักรยำงะมเดกตั้งปรำเดกยารแกลกระเสียมดอมเด็กงะปรำเราแกลไปยัวกระดับนึ่งกระนอมเราบริกรในกระนึงกระเสียมดอมเด็กงะปรำเราและนันกระดับนึ่งกระนอมเราจารแปรรำบุมนี่ก็แกลไปลงเลลันดวงรูปกระเสียมดอมเด็กงะปรำกระนอมเราลิมเราแกลมาปรำและนันลิมรอมโรจารตักลักทนตัวประตูนำแกลไปลงมอตัวตุ่ยปอเกิมด้วยเลยงะและนันมอนับลูกจมนุ้ยมันเป็ดทองเป็นตัวปลุกปีปุริยาบ่รำปุ่มดีเรือตัวปลุกนำละนำเตตาชื่นปรังโฟอินวัลตุยหัวกนังเกรดลังประตุมกรามเดียมแปลจารตักลักมันก็จริงกลายเป็นพ้นเฮิมตะนกชิมนึ่งตัวเตรียมกรามจริงกระเลื่อนกริบบนสร้างมันนึ่งโอกบจารตักลักทุนไปประตูปลุกนำ
1: นกหืมตั้มหนึ่งชิมแนมก่อมจิ้มเรือตัวปลุกน้ำทุกเรือตอปลุกลันน้ำเมาสายตุ้ยมาปลุกกับการชิมหนึ่งมึงตะปันปลุกกับหนึ่งประตุมกรามแนมปลายหับตักษาและนั้นตุ้มนองกรามจิ้งเรียมมึงจัดตะกลักและนั้นลู่จัดบวนปร่องลำกลุ่มลาตุ้มกับการหืมตาและนั้นชิมแน่เมาตุ้มตามหนึ่งตุ้เตรียมกรามจิ้งกับเลื่อนติกลิงบนสร้างหนึ่งทางโอกบหนึ่งเทจันเมามึงตุ้มสาวาลำจารนกคืนตามหนึ่งชิมแน่จริงประงายมพันปลาวักกันหนึ่งประตุ้มกรามแหนมไพลห้องกันหนึ่งประตูปิเลียและนันมีปลายยัวรุมกั้วพื้นตามหนึ่งทั้งปอกปล้องประชิมแน่นิกยาประตุ้มกรามแหนมไพลประตุ้มกรามโรและนันเอวจักเกรดรูเกิดจัตตลักนกคืนตามหนึ่งชิมแน่ในมังมือยมาดรุมกั้วพื้นเท่าไกลตูตื่นจากการมอลำจ้าเด็กตั้งไกลปิลิตุ้มกรามแหนมไพลและนิกยาประตุ้มกรากไกลเต็มนิบุญสารลำจ้า
0: lâm tâm bỏ ngã dọ tuôn tì nô cập bên hâm thọc lại chân cả lệ đâm trực cha rập bỏ tùm kra cha rập tạc lạc thân tòa bỏ đọp lúc năm rê đọp lúc năm lần năm cân nâng kết lăng bỏ tùm kram niềm bè cha mâm gọp mâm bếch nâng cân nâng kết lăng bỏ tùm kra phụ yên mâm gọp chinh kè cập bên trọng chai cơ hạt rạm đê kè dạp tùa tiềm kram chinh mâm gọp hâm kram chinh tà rây lam lệ đàn lùa kê sức tích lir kring nào cả bên mọi tùm đồng chí Cao Thị Hòa An làm trung ương đảng các em khoa kiệt ca cân đồng bộ đảng cha khoa hội đồng nhân dân cha đào Mỹ các em khoa cân đồng bộ sản trị a cha lệ ngã hạt ra chôm ca cha đặc lắc cơ thôn tuệ bờ đọp lúc xa tuệ bờ lập lúc lòng trốc cơ thôn tuệ bờ mập lúc cha ra mọt lập lúc lập vào tu tiệm cầm chiên vào tùm cà bọ cân nó mò bắp rong làm bồ lúc hiệp bò sa pan tu sa pan lúc mà quay lúc tu pan nết tar lời sẽ kể cả xem lăng, gồm cha đã này mò nằm plus nằm vào tu tiệm cầm chiên, hỏi nó là lăn mò kể chồng cá, rút lời bồi mai tu tập ăn plus tập ăn ta. Lâm nằm mò tòa plus xa vào tu tiệm cầm chiên, mòm cọm chiên ở tu ngã bro, mò tập ăn tu tập plus của chú hệ ta, mò lẽ đòi tu tập plus xa hàn trà bro ngã ra quật cả tu bì li cả bro. Đôm hầm ar hầm thau tiện nô cả bên trồng chai lạch lá, cái nhầm đi cái nhà bro tu tiệm cầm chiên, cha đã đặt lắc bì mò tôm hàn trà bro ngã tụ tươn làm rèm lan tiện nắp, bì mò nhập bì nôm tôm tà bro phun và tôm cà logistic lê đan mòi bùn nuôi mò bro cái cành nào. Bất tổng năn, bỏ tu tiệm cầm chiên tì cha đã đặt lắc bì mò nhập nâng chân mò lại đi cái nhà ta đôm cà bro có nọ tổ chắc lê đan lim rom ro. Lưu rằm ả rập bà hâm thao tiện nô cà bình, lại cờ bỏ ngại dùm phần bằng lô kê sư tích lì rực kinh hồng đặc lạc. Chà rằm mọt nốc làm chìm đằng thân bỏ ngại tí làm kinh dũ, lại đằng mọt nốc chì hộm ràn trầm đi đằng chìm nè, và tùm cà e cà sĩ kinh ngọ. Tôm có một chiếc chắc bỏ logistic, đặc lạc mạm rõi làn khôn nào có ẻ cà sĩ, mở bác bí liệt bỏ tùm tiền, mỉ bỏ tụ tươn tùm cram đềm play, hoặc là chà rạ tà chì ngào, lại đàn lọ mò lưu cà nông bỏ tùm bí liệt bỏ. Bộ rằm tệ nô cà bình đồng chí đào Mỹ, cây em khoa cà nông bỏ sàn chí ẻ chà rạ tạc lạc, bộm ni lại đàn là chắc lại rùm của bà sắp làm rằm ả bà hùm thò, bằng tùm đế kè khăn nào thò rằm ả, cà nông bỏ tùm cram nèm play. Bất vọng năn, nghịch ca đúng cân nông bỏ tùm cầm đềm play tùm xạ văn, lệ năn tùm cân nông thả ra bỏ dụ tùm, để cả tăng lại lưu ngã đúng bỏ phân, dùm phân. Hồng kè ngịch ca tươn cờ bỏ cân nọ mừng bỏ đáng cân nông bỏ sàn chị ea, hi bù lìa, kè ngã ảm bích ram mừng tùm đuôi kè cạch nào, cân nông bỏ tù bì lìa. Chà ra đặc lắc mang mươi vào tù tiềm cầm chiên, mgóp hồng cầm chiên nâng tà rầy lam, lệ năn lô kì sư tích lìa kinh, mra nơm hoặc lại đi kè giả cà tàng. Hồng hạt ra kè nhầm ngã ảm cầm đi chà ra, dìng vào hồng cầm chiên nâng tà rầy lam, lệ năn lô kì sư tích lầm kinh ea kà sĩ thùng của bà krak lệ năn tài nguyên. Lâm kè cả bên hôm thao hạt trầm trần trầm cả lệ lâm trút cha rập bỏ tùm cầm đềm play cha rập đặc lắc rồi đọp luôn năm lần năm tên nô cả bên Pitopia và Tuy Hòa đồng chí Đỗ Hữu Huy niềm cấp làm trung đảng các em khoa cân đồng bộ đảng cha khoa cân đồng bộ sàn chị ở cha rập đặc lắc gạch cả lắc lại bìm tụm bộ plua ram hằng tụm cân đồng bộ tùm cra đềm play cân đồng bộ tùm bì lia lắc lên ngã tụm hạt trầm bộ tùm cra tì cha rập đặc lắc đồng chí Đỗ Hữu Huy niềm cấp làm trung ương đảng các em khoa cân đồng bộ đảng cha khoa cân đồng bộ sàn chị e cha rất đặc lắc đồng lệ đàn bà bộ hằng khoa cân đồng bộ thùm cà pì ran tuy cầm lại hoa nam mừng trên sàn gen khoai pol kret lăng bộ thùm cà bài là để lau vết tông cân đồng bộ thùm cà để ô tô trường an lệ đàn tùm nuôi pì cùm mà bộ mau cày chẳng lại vết sáng bài cầm chỉnh để ô tô GRD Việt Nam tê xã tuy an nam cha rất đặc lắc bèm cà vết ngam cà tổ chiên túm ta rằm ar cà nhầm lo ngạ bộ ẩm cà theo ô tô tì sang mái tì nô bìm tùm bộ bị la cà cà nông bộ tùm cà bì ràn bùi cầm lại hoa nam lẹt nàn túm cà nông bộ tù bì lìa hôm thao klem rau cà hạt ra cà chăm cà vứt sang mái hẹt đắp mừng cà nông bộ ẩm cà theo ô tô RAD Việt Nam sang mạng này mà ra một nâng tìm cà chiên hì mạp lô hì bò bò hẹt theo ô tô làm sạch thôn bè đam phà ngạ tòa cư gờ tà xàm cầm chìng tòa lô hì bòi để ô tô làm sạt thôn gờ tà tòa bọc bằng hen bà ngầm cà tòa lô hì bò bòi để ô tô làm sạt thôn vì họ giáp bì mạp lô hì bò bòi để cả cha cầm chìng làm sạt thôn hệ thế là tùy bài yoa hà ra bọ sang mạng cài để ô tô này mà ra đùm gộp lù bắc cờ con ốc na sẽ được bọ mạp cầm lùm đuôi mò kia cả ngàn bọ yêu chạc lù hen cầm đồng bọ đùm cầm đầm ple trù ngầm bịch ram bộ rằm tế nô bìm tuộm bộ, đồng chí Đỗ Hữu Huy, niềm cấp làm trung ương đảng, các em khoa cân đồng bộ đảng cha, khoa cân đồng bộ sản chí a cha

0: khoa cần nằm bỏ sang chi ea chà rạc thạc lạc, đồng chí Đỗ Hữu Huy, bộm đi hạt rạc chà bọc bóng bỏ tùm kram đềm play, hông lại chà rạc tà chì ngào, mừng cần nằm bỏ Hòa Nam, lẹ năn cần nằm bỏ ete ô tô Trường An, vô nít làm kèm đi kìa rạc bỏng kìa ete ô tô hì ràn hông bùi cầm lại.
1: ប្រណៃកណឹងពេហគុំត្រឹមចារប្រទុំក្រាមអ្នកប្លែចារតក្លាក់មកំជីងលក្លែកបិនកលតលសាធុនទ្វៃបើតបលុះណាំទ្វៃបើតលប់លុះសាហងហត្រប្រោះហគុំគប់រិមរោហគុំមប្រោះឌីកេយ៉ាកណឹងពេហគុំត្រឹមចារប្រទុំក្រាមអ្នកប្លែចារតក្លាក់មកំជីងកញ្ញាពីលីរិទឹមកណឹងប្រទុំក្រាមអ្នកប្លែ เอวจักเลดรูตุมกราประกนวะมดิกตั้งปรำลิมรอมโรและนันดิกยาปรำตากึลทนตัวปตัวปลุนำตัวปตัวปลุซากนึงเปกุมตุมกรามแนมไปจัตตะกล้ามกลามกลึงนำประงับพลกรามดีปุริยาต่อยบัดกระจับกระตั้งปิมลีดประตุมกรามแนมไปเกรียมก้างไกลตุยตื้นกำถึงงานประเปลมเนี่ยปอบปร้องไกลเปกุมเปลมเนี่ยลาจัตไตเงาเด็กยาริปูลมิมาประเท่ากับประ
0: รวมกลุ่มกรามดิจัตตะกลักจิงนกกุกกลมจำอักและอันตูตื้นลำประเอวจักและดูตุมกราประกนวะเปียกลุ่มเปลมเนี่ยงลาจัตไตเงาบังเรดวาประดวาโตเรดวาประสะปันลันนำทนไตประดวาประนำอีปุลเกรดลังสังยังการิมันองนำหายฟูถอดซาฟูถอดเราและดันฟูหลากปัลหัวเหียบมก็มจินละแกลมอักก็เวือเก้าและดับปีนางมพัมพายฮิวจะหมาการหัดต่างเอกสิเก้าเงือเลยสิกและเพียน
1: ในจิงคือเปลี่ยนมีบนสร้างเต็บเตียงเอกสิปีตาแกลมปุ้งของการในม่านองนำหายกระเบื้อเก่ากระยางเตียเทียไรกระยักกลเงินปีม่านเอกสิดับเป็นนางเมาตามมาเจอการหัดดังเป็นท่อนั้นในเมื่อคืนกระเบื้อเก่าบามทุกและมังบุยเกิดตึมคือหิวตาเยาวเตียงเอกสิมอกระดับเป็นนางการหัดดังเพราะวงโฮมรัน
0: ก็ได้แปลงงานอย่างเตี้ยมอมก่อมจีงขวัญรถรวยยอดดาแพนมอแกลกระดอกซิ้วเงินองลำเอกสิตรงย่างเวทหมดโต๊ะลำสังย่างเอเตตัวรวยกำรวยงะแกลเป็นพลกัดลังแกลเสพระรวยรวยมันกระจะเอามาแบบประกอบด้วยบนสร้างรวยหัดดำจนรวยกับจุดประตัวเมืองบุ๋ยจิงตรีตีปะวัลตันอันตุยหัววัลดงส่วนและดันสะกรุงปงจารตักลักรวยงะและยับดมหัดรักกระจะ
1: ในจริงนกจีกันนางเพื่อเลี้ยงอับรำกัดลังไกลเสพระสำไรตาระกลุ่มลำเริ่มลานติดนัก
0: แกไม่มาตู้จมด้วยบนสร้างมอมกัดลังกระเสียมร้อและนันงารำอาเดียนตื้อเมื่อปรำกัดลังไปบุลุ่มด้วยมอกไกลร้อเอามอตาปีกนาเลยลุ่ยมอกไกลร้อเอามอตุบลามเสซีไกลร้อไอระปลูดิไกลร้อมอเบ่งห้าลำแอมเอกร้อละร้อลำเมลานปีว่าและนันไรไกร้อลำบ่มตาเมามาบุปอมปลางกระเสียมตั้งและนัน ปารมจำกุนกุลทนตัวปตัวปลุนนำตัวปตัวปลุตักลักมอตะกระจ้าตำพานังอายไส้ปอกลายปรักตีกรับทุนเปียวลุยงาปรำกาตั้งกระสอบปลาเสมไลกับยิ่งจำในบุญสร้างกัญญมงะกลายปีกจ้ากรับจมในบุญสร้างมอเกลียดลังเนินกาตั้งกระสอบปลาเมืองตึมแสงเดาวกุนกุมตาม นิบุญสร้างและดันบิงกับลำกริงลันรับบาซานตาเปงือตักลักลำกระปลุ่มดังปลาเปิ่มกนัดจัดงาเนื้อบุญสร้างจางมางไอตีกับสายันเปิ่มงาดีเจอเบียดาเปียตีมอเซกไลนันมอลูก็ใส่กับไอตีประกักเด็กยาประกนวะก็ยอดนั่นกลายเต็มและลำแกลดและกนับนันเอา หอมด้วยบนสังกันหับใหญ่ให้นับรักเติมมึงเติมกันองพระยอดตุ่มรังไพรจานหอยนัดแดดยูลเอาหมดยกนองตีหมอจันปรักดูดโอเบต้ามังนั้นเด็กเกอหมอปรักหล่อเป็นพ้นกับดีกยาปลวกนอและนันเกิดหักกำเสือกลาดเดชลานกระตุ่มกรับเด็กแหลติบดีกยาเห็น อีหลอดที่ก่อเสพไม่หัดดิลเนียถูกแต่บุญกลุ่มเบฟาจิบเบาจารตักลักจึงก่อเสพบุญกันนัก กบ่าประกักมดิกยารประกนวะสนั้นประเกรดลังกเพศเสรียงตวมลูกและเดชลานบ่มงาปาเวทแบะดังบังหมอจันประกนกนาของประเกดได้ชูลเยอะเกยปวลพิกลมพรมเดวาจิบาวรังจันไพรก็เสมาจังแปลหับบ่อเปรย์เอ็ดเราคริปอกปรองนกปลามชิงเบื้อเป็มได้หัดรำมินในมาประเลมในมราปาเวทประตูตื่นเห็น
2: ยัวกอจันปรักอันมอแปลเสรียงอันแปลไพดาปลามนึงมอดอแปลฟันเอเจ้าอันรูแปลกะเกาะสร้างแม่มอดิกยาดแบบเดินทุนแน่นาจักรูเ
0: พียมดิบบนสายลีกาเห็นกับประจันปรักมดิกยาดประกนวะดมกันดมประไอปุลยาติดดมปศวัลลำจารมกบเป็ดทองดมไอปุลดังประจันปรักติดดมลุบวนกระเซมลังกระดมก็

0: จารดาลักตังแอร์ยะอึกระปอนกำปอนมีดาหอบอึกตุกกำปอนเรืออัตีตาและอุปรุงนอกนี้บนลันลักเด็กลัน
1: นักตะปบเกินกระแปลงให้ประลักหน่อยจากตะแรกยี่ตะแปรมโปลพระกรอบบาร์โปนรำบอนยำสอดบานน้องผมพี่เวลำพุยนักตะแปรมห้อเจงอสอมผันงันไปดีกึดนักดังตกเลิกประดึงบุษะต้องรอนรำบอนปุยเราแต่จากแอร์แปลงให้กระตึงแอร์ห้อ
0: บล็อกรอบรำบอนไปดีคุยลำหนักกัลตรองลำเด็ดลำกัดแดงบึกหนุกหน้าเวลแปลงให้ดับพรับตกเลยบรอลำคุณนักแก่งเดินดึงบรอบาร์กลบรอดบัลบรอเลือดสามกำจีนปุ๊บนอแต่ดำปอนลานเติม
1: โปลประเจ้าดับพรับตำกรอบรำบอนเติมแก่ตะแกรงเก่งประเลิ่งให้ปฏินักตึกตกเลยบรอแก่งเดินแอร์แปลงให้
0: อารมณ์ก็โค่นเดือดร้อนกำปอลไปให้กับร่างนรุปนงประปมให้เย็นโตถึงเงินรูปจารดรักหมอกห่อแกเดิมโปลจิมให้เกยห่อจารมก่อนจริงปรบินตำติดมัดเดียบนลันฮีโปร่งกรามเยิงแต่กรดปมนอและเพิบตักษากระปงฮีเกตำเปิบนอจารดักลักรบินสักตาโปร่งแกงยังนอกอบกัดเบอร์มวยกับเจียงเจาะขาดสักบรอยรังกบจีเยอะตาก่อนนอรองเซียมเติมดมีเวอร์ลิบันกัมปูลตาวัลตุยควาปอร์ดุนมัดกวักหอยไปจาร์ดักลักตำกริบดูบลปอหอยดำยันซันจาร์ดังบรอจาร์ยะคันดังบรอมันดังกวักเวียดนามจาร์มก็อันเจียงปอร์บินตำติดมัดในบนลานยะคันเงยละดีดูบลฮีโปร่งกรามจีนตรวจเปิบนอมเฮิบตักษากระปุ่งฮีมกรามจีนตรวจเปิบนอเติมจาร์กรับดงจีเลืองเหวินมิงเทียตเติมตรงวงดังความดังบรอดังจารความปอดเดินมัดกวักโขยบุจารก้าวเทหัวอันเติมตรงวงดังเกียนควาไก่ลังดังบรอดังจารความขนมยันดังจารดูหูคุยกับกบรอเติมตรงวงดังเกียนควาดังบรอดังจารไก่ลังเปอร์เปอร์เบน
2: สร้างตะตกรบันเกียกรับดงจีเงื่อนไทยหอกเกียงควาปรอดังมัดรันตะกุกจีเห็นกรับปะปรอเกียวมาเปิดตรงเอื้องโง่ตรงทันเกียงควาหีจังลังเบอร์พุยนักหน่อเพียนกนกนาจีเห็นหน่อเพียนเปิดกุกหอยกรับดงจีเติมปอกไก่ลังปรอดังจาร์หอยดงยันซันควานเติมปรอจาร์มัดรันตะกุกเวียดนามจาร์กรับในเตือนมัดกุ๊กหอยเติมเป่าเตือนมัดกุ๊กหอยเปิดจ่าดักลักจะเห็นเข่งบาดเฮียงเราในเตือนมัดตากรับเป่าเฮิบตักษาปงฮีเลซามกลายจริงแต่กรุดบกนอโดนเลือบเพราะจะเห็นบราอันตองปรักตาเปล่าเลซาเติมจาร์เงยเต้ยตันตกระบันดงจีก้าวถิหัวอันเติมตรงเอื้องดังเกี้ยงควาไก่ลังดังเปล่าดังจาร์ควาหอยดงยันเซนจาร์ละเปล่าระบันตามติดมัดในบันลานจะเห็นเงยละตุบลฮีเพราะมากรายจริงแต่กรดปบนอเฮิบตักษาปงฮีแต่ปลาปบนอเติมจาร์ไอซาเบินเกยดึบเต้ยปบให้ตำตรงชายตุบลเปิบเอซัมพันหันจริงเอต้องนึกเปิบเงยละเปิบเพราะมากรายจริงแต่กรดปบนอกึศรวานึกเปิบเอหินเคเปิบเอระบาหันเบื่อเอ็นหันยืดจางและหนาหันเข่ากุลแก่ปุ่มเลยกาลบิตาหิมปลวกมกรายจริงแต่รถปุ่มนอเฮิบทักษาจีเห็นปงหิแต่รถปุ่มนอแอจื่นรอตามัดเบื่อเอ็นกุลเลยกาลตาปลวกมกรายจริงแต่รถปุ่มนอจีเห็นรำตัวเปลเติมปลวกละซานตักมกราปุ่มเรียจริงเบื่อจารตัวหน้าตัวเฮียงมวยปุ่มเงยละจีทึบซักหลอดหันกระไปปลวกปงหิละซามกรายจริงแต่รถปุ่มนอเฮิบทักษาแก่มาตันตกระบันวีแก่เอิ้งปุ่มเกยวุลทันแก่ตาปุ่มอันตังประกักนักตักตกทางมากรายจริงแต่กรดปบนอมากรายจริงนาเพียนเลือบเพราะจะเห็นเกลือตาโปรเลซาเป็นเห็บบันลันและนาปมแอหินเคตาแต่ตีโจลป้าแต่ตีอันจันปรักกักและมโรจะเห็นนักตักตกทางต้องเติมโปรมากรายจริงแต่กรดปบนอเงยเต้ยตันตกตามติดมัดดงจีเลื่องเวียนมิงเทียตเติมตรงเอื้องดังควานเดิงโปรดดังจาร์ความเป่าเตือนมัดกุ๊กโขเติบซอกเปิบเงยละเปิบเกินเปิบกระพริบโปรดละซาเฮิบตักษาเจนปงฮีไต่ปลาปบนอดูบอลเอ็นละจารักลักปลาหุยหายตามคลิปดูบอลฮีโปรดมกรายจริงแต่รถปบนอ
0: นโตลำขวินนักเกิดลังมะก้อนเจงปลโปรดับปรับตำกรอบดูบอลรำบอนไปดีเลยนักดังลำคุณนักแก่งเดินตากรับปูลบรัวเลิกคุยเรื่องวางนำแต่จารแอร์แปลมให้กล้าดึงแอร์ฮอหุยบีดลังในหรือบรกนุกนายจารตะลักอันกึดเติมจารดึงแอร์ฮอแก่บาร์บอพามเรียงมวยตกดำบอลยี่เบอร์เกือบลังแก่ดูบอพามเรียงไปจะตะปนตกหรือบรัวโดยบันปล่อยจะตะพาม

0: ສິນນັດຮຽງເຕີມນໍຄີລືບຣອກຄະຕຽດຄອມຍໍາສໍໂດຍບ້ານລໍາຄິນນັກຣັນຕຸນຍິດກັນວີຕະປັບຕົກຄີລືບຣອດັບປັບດັບບອນກຶບກຶສິນຈະຕະປໍຫັນຕົກລໍາບອນຄູມເລອິນບຣອດັບປັບດັບບອນອຍາລໍາອັນແອບເບອິນຕົກລືບຣອດັບປັບນີ້ລືບຣອດເຕີມມີຄັນວີມກໍອຶງຈິງລໍາບອນເລີຍນັກຕັງ ลำคันดบอนเอาเนี่ยแกกอบกัดเออมัมสักบ่หมอแอกับโดยบันซอดึงเบอร์บุกนำตัวถึงแอร์ดักลักบราเอเจนนอนดีกอบกัดตาดัมมี่คอมฮีดลำบรอดกินจาร์ยี่ลำขินนักแอเอียงตัวเร่กรับปูลบรอยยาวเกษียมกลังกรีตกินลำขึ้นมวยขึ้นต่ำมวยเรินลำบอนแกอึกนี่กอบกัดเออมัมสักบ่หมอแอกับผงเงยเดินนี่แกกอบกัดยี่คันแกงจังแอตัมเตอร์เรือเกี่ยวมา เบอร์บกนำประปอประจิตประตรูถึงแอร์คอเติมจาร์ยี่เป็นซองคันบอลนอนนี่กอบกัดอุรมหำสักเบอร์โมแอกับเดนวียี่คันนอนนี่กอบกัดโตเอวิเจนตรงนั้นด้วยอัลดูบัลเกมีเอรูหันเลยงันเกมวยเดตับเดกอนเลยทำเติบกบจีเยอะเรืองตุกฮีดลำปลดเดกินกระเนิมเกินกรับตุกสาวัลเติมจาร์คารุสักเกษมจังเดียบเป็นซองตรงทำบอลนี่แกกอบกัด กรีงงักดึกเงินลำอันขึ้นมวยงันแอมก่อนจริงประยานระเบิดเกลจังกุ้งตุงเริงโอนอันแก้มตุกมวยเด็ดตับเอเด็กก่อนยันกรีดึกเงินขึ้นมวยระเกิดตุกนรำบอนปลาแกอึกนี่กอบกัดเบื่อมวยกับพัน สายเพย์ให้ก่อนจริงแต่นางลำเข็นนักดำแขงจนไตเรียมระนำบาร์บอประจัตตาพร้อมเกรดนิสักลับดูบอลเกิลบรอเลอร์ดำแขงจนไตเรียมระเรียมรับแรงให้โรดูบอลวีเอ็นอีไอดีตีรังเดียบลันกึดดงรับแรงโรหุยมปูลบรอสโรพร้อม
1: ตานังสักเกิลบัวเลสายเฟจิเตล่านักดักตกหางรองซักต่ำข้าวดือวุตานังรำเฮรเสาเรียงนำบาร์บอบาร์จิตปรอจีเห็นเกิลออกสักเรียมระอาร์เกิลปรามนาวกอนไซเก็บเบรจิงหันเคลับนาแอตูกลักปรักตูแคตูนำเรียมเบอร์นาปรักเบอร์สานเต็มยัด งันแอมก่อนจริงเพราะกรุปตัวนูสักเกิลเพราะเลิกละเดิมแคนไตเรียมระเดินตำเนิมชีรอกบุตรองซักหลังล่าในบอลลันเรียมรับแหลมไฮมโรยี่เบอร์กุลจะกรุปรับแหลมไฮมโรเดินรับบอลตูบอลกรับงกรุปซักเหลือเพราะเลิกยี่ลำหุยนักวิเรียมกุดนาตองหนึ่งนอมไฮมโร
0: เวอร์นิบลังกัมปูลตานังแคเติมดัมมี่ยิงเปอร์เพลย์งันลำกรับกอบจีเยอะแอตัมเติบตาก่อนนอรองเซียมเบดีกังกรังกอบจีเยอะตาก่อนนอเนปันลานรองเซียมฮีดลังบรอเกี่ยวมากริบดูบัลกรับดังโปรซาวัลเบอร์จาร์ดักลักยิงคาร์นิสักตาบรอนติปอร์เตอร์ลังเนปันลานลำขึ้นนักกัลกรับตรองเลือบรอกังกรังกอบจีเยอะ
1: ปุ้งให้กันกุยเลยส่วนหงกุนตกสะจิบราวจาดักลักโดดรังเกลปลัวรองเซียมก่อนกายปรีเปอร์ปุ้งให้ดังเอร์ปุ้งให้กันกุยโดดรองเซียมแกมาดับบัดลำก่อนกายไม่ยิ่งแกไปจัดลำก่อนกายเอ็ดใบดีกังจรังกับจีเยอะเติมมีกันกุยหุยหายไว้จันระเบียร์กรีตะเกินลำขัดกระมันเติมหนองรองหุยนังแขกจ้าเปิบนอเซียมดักงิดเดินจรังเอเกล
0: เบยงคาร์สักคุยนักเกิลกรับรองเลือบรัวกลางจรังกับจีเยอะลำก่อนนอรองเซียมเปอร์ปุ่งฮีระมาเกิลปุกซักจีเห็นแอเตะระไกรเบติบนอกับจีเยอะเพราะรองเซียมก่อนระไกรปรีคอมปุ่งวิ่งหุยไข้ไว้ยันนองรองตับนุ่มวัคซีนยังกับจีเยอะคุยเปิบเตะรังเบอร์นี่เลือบรัวยังกับจีเยอะก่อนนอดัมมี่เจงแอลเลย
1: ตำเติบกับจีเยอะบันวิงคาร์สักกังจรังเบอร์เอิมตาวัลจิบาวจาร์ตักลักปุ่งฮีเตว่าเฮเลซุนถึงเอร์อันโดรองเซียมเข่งพร่ำลำก่อนรุกหลังนาลโปรกังจรังกับจีเยอะจริงสัมพันธ์เติมโปรรองเซียมก่อนนอปุ่งฮีเตว่าจีตังลังเกลโปรอันจรังเฮเกลนองรอกมกราเกลเอ็นรุกเปิบนอเซียมอันเอเกลจีเห็นฮุยนาเกลโปรตับวัคซีนจรังกับจีเยอะเกะนังแขกจ้า เป็นหันก่อนรุกระมากลปุกซักเงตัวอึกนองงีตื้นตาปุงฮีเดินในเหลือเพราะยังกับจีเยอะก่อนนารองเซียมยี่หันบ่าเพราะเลือกละแปะกระมีรันติพอร์เตอร์ลังหันปุงฮีอังฮุยไฮนักเกิลเพราะตับนุ่มวัคซีนกลางจรังตะก่อนนอลำนองรองเฮียเกิล ទូណះពើមខារសាក់ពើនេះបានឡានរងសៀមកណោះអំប៉អំប្រលលបាការមីរវលជាបាវវិញខារសាក់តប្រន្ទីប៉តៃរឡាំងគូលជាសាក់នេះទើមប៉ហ៊ុយណាក់លើកលក្របត្រង់លប្រកាងច្រាំងកັບជីយើតាកណោះរងអកតន្ទីរៀមតាណារកែមឲ្យណាក់រងកណោះហ៊ុយត្រង់លប្រហៀរកលជីកគឹលសាក់នេះទើមប៉ងេះណោកត់វើងកលតាណារកែកាងច្រាំងកັບជីយើ
0: បងអូននោះអំពោប្រលើសលបាការមីរវលហ៊ុយខៃតំក្រិបទបលក្រិបធីប្រកមាសាកទីប៉រទេសរឡាំងតាសនេះទៅអំពោក្រិបត្រងលើសប្រកកាំងក្រាំងកុំជីយេសតាកណោកុលយ៉ានិបលានតាប់នុំវ៉ាក់ស៊ីនយ៉ាងកុំជីយេសសិរិជុរគ្រីតគិនលំខិតកមានទៅណងរងយេសខាន់កសៀមឡង្កលតាសកយ៉ាន់កណោ
1: ដឹងអេរប្រតាមទៅកបជីយើតាកណារងសៀមងេះពើភុងអេត្រូសអៃសូកលងានទីអេទៅនឹងខែត្រុកណារខែរផ្លែទីហោបើយើងអិនហិនប្រងខារសាក់លំហ៊ុយណាក់ក្រាប់ត្រងលោកប្រកាងច្រាំងកបជីយើតាប់នុំវ៉ាក់ស៊ីនកាងច្រាំងជីហិនណាក់រងកណាហ៊ុយត្រងហៀរកលជីងត្រងលោកប្រអសម្ផាន់កើលបាក់ទុបលនេះបានឡានច្រាំងកលតាកណោលំអហិកណោលិកញាជីហិនប្ររងសៀមកណោអៀងកលរតមាត់
0: វើលិបនកំពុលតបនស៊ីថ្វាយសាក់សុនលាញ់រាញ់បនងឿនងកត្រឿងយេអឹកណាំលឺប្រក់យេងនេះកាប់ទុយកឹតរ៉ានទុនបើដាងគនុគណាទុយតានិបនឡានបើបតាំមើញទូវលិបនឡានយេខាន់ហ៊ុយណាក់កលប្រក់ចៅបើកាន់វ៉ាត្រឿងយេខាន់រ្លែមហៃណាប់កលតានទុករាំបននេះពលបេអន្តខោយេប៉ោះយិតបារណាំដេះរោរាញ់បនងឿនងកត្រឿងហូមគួយហាយាសាក់រើក្រឹបទុកបនបេទីលុបសាក់គឹតពើបកើញមើបើនេះបន្លានលឹកនេះបន្លានទុកបនស៊ីថ្វាយកាន់វ៉ាអាយាបឿនកើញយេងនេះរែងបននេះណៃកំឡាំងវិជេងនេះស៊ុំកេះម៉ាត់ឌីបន្លានកើញយេងនេះកັບតើគឹតរ៉ានទ្រុនត្រង់លំកេះឡាំងវដាងណោភិនគុណគុណណាទេបន្លានសាច់ចិនអេងតើមអិនហ៊ុយណាក់លឺកលបុកឡរអៃសងើយពើឆាតបាយក្លាស់អៃសហិចបេរនើមបៀរងើយឡាស់កលប្រយុកអ៊ុំហោកលឡរដពើវិពើដើងអារមត្រង់សាក់តើមណងបនស៊ីថ្វាយទីបឹកណោះខើបយើងអកេះតាតែឌីពើបណោះសិតំយេកាន់ប្រលសាបនិបនឡានរែងបនងឿនងកជឿងហ៊ុយខៃសាតាក្រឹបពងហ៊ីទៅរឡាំងបែឌីនិបលាន់វើងក្រឹបមេតេះកើលដឹងអែខមប្រះរ្លែជេងត្រង់អែណាប់កលរ៉ៃដឹងតាអកនមនសសាកមាត់អត
1: ខោបានគួលរបិនអញសាករបិនសារែងបនសាអានកើលទេបែទីមក្រាត្រង់ម៉ៃនហងបនហិរកលរ៉ៃដឹងបិ
0: អាយ៉ាបឿនកើយគលចានិបលានរមនិសឹកទុបលណាក់មិនដឹកបលនភីរែងបនងឿនងកត្រឿងវិជេងនេះក្រិបសឹកទៅក្រិបរ៉ានទុនត្រង់លំកេតលឹងវឹតដាងគនុគណាព្រោះតាពងហ៊ីនិបលានបើក្រិបពលប្រកើលំអានអេខិកណោខិនរបាកើលណាក់មិនដឹកខិននំគូកើលរករងកើលហើមណោតាំទីណាក់ប្រកណាក់ត្រាំងតាបើបសុយតាំកណោរកសៀមកន្វាចង់ទីតើមខុយរៀមទីរឡាំងបឌីនិបលានគិតវឹងលបនិសកកាន់វ៉ាកើលលិបអនឡានក្លាយបិណោខិនរបាអាយ៉ាបឿនកើកើលពើម៉ាត់អេវិលំត្រុតនិសកបេឌីនិបអនឡានដេះតាប្រក់លិសាទើនហៅអ៊ីងកលពុប្រិជាងតើមប្រក់ក្រាមទុកហាងតើមអនឡានខាន់ក្លាប្រងម៉ៃថងបនដងតើមពុប្រិជាងនិបអនឡានរែងបនងឿនងកត្រឿងជាងនេះណៃកំឡាំងទីប៉រគុលចៈនិបអនឡានបេឌីកើលតេះក្រែត្រង់សាក់ហ៊ុយរៀមយេកាន់ហ៊ុយពើបមិនពើប្រយោគប្រលើសបើសវ៉ាហូជីមីងលឹបរ៉ែងបនងឿនងកត្រឿងយេពើបក្រិបសាក់លើប្រកលកេះងីដិនមើញលឹបនេះបន្លានយេកាន់លើប្រលែកនោះឆាំពីយើងនេះបន្លាន
2: បនឡានហៃយិតឡាំងពំរូបមនងប្រាក់ពំហៃជិនទ្រុសទងើនរូបចារដាក់ឡាក់ប្រហេតុនចោះតអឡាក់កលមិតនេះបន្លានកំពូល